บียยังพวกฟอนเมอร์ราตูอาเดนาคุเมียเนียยาดรีอาวะมะซาเดียมพามายันเทียนาซุนเนียชัญนาเยวออาราดิซายพรามวามามอยันซุเมนยาชีไอยามี